0: ตุกูใครไปยาวเล็กสุด
1: แต่มันขนมเลยสมัยเราปิวแต่มันตาวันนี้เลยก็ไปฟีฟักคนเนี่ยคุเวสลอปีกับเปียสแกนลอปีขนมปีก็สลอปี
0: กูเวียหุ่นแชร์แม่เล่าทุกคนกูเวียหุ่นลักษณ์สุดมาน้ำมีลูกตาอะไรอามาอะไรลุเตกันเนี่ยก็ตัวเล่ามาตาโอกาสตัวเล่าทุกคนละตัวใครเงาลูกตาเขายังมาคติกีเล่าโกรธตา
1: ถ้าวันนี้พี่เลิกลบติลุสีปิงวัวลบติลุสีขนมเลยขนมเหล่าป้าถ้าวันนี้ปิงวัวเลยกสิ
0: กูเวนัดลักเล่าตัวอินุยอามิฮูลางุสุติด
1: กินอะไรถ้าวันนี้ขัดขลามังอาเปียวข้าคุณนักเป
0: ถ้าวันนี้กติกเล่ากับปาร์บาร์อาควักอามาอามิฮูยุยอันไลน์อามาอันลาลูฟมิสซิสซากา of the Credit First Nation เมตอามา Six Nations of the Grand River เมตีอามาเตกวาสความิชNguyut from Vancouver. I'm a Cree. Tao take a neka tao to the Cree. I'm a hula ngu lao to good. Nutaka kam maak su nilo. Kovena la la lao to.
1: Alene gunala.
2: 30 drummers and William Prince. 9 from Mississaugas of the Credit First Nation. 1 Anishinaabe Nation. 6 Nation. 2 from Musqueam First Nation, 2 from Squamish, 2 from Tsleil-Waututh Nation, 2 from Nehiyap or Cree, 2 Inuit, 2 Métis, and 2 Mi'kmaq.
1: Oh, not to be near Lucy. Tavani, Kanatami, Pingua Ratosimajui, Amalu Pingua Ratosimajui, Tavani, Fifakuni, Tavani Tilusi, Katingalegasi. Unugiatual, inugiatual utilugu canoli, tamanipina laupa.
0: Okay, okay, to me, and let to a covea who can allow to go inu inu yui ami hu yui, covea na laga can allow to.
1: Ukua, takurana legasio, akitui, soccer. Canopi, tautu legasio, pingua lotilugi, canui laupa, Amiso alu ini pilih alu luti inu gatu alu luni kanor le taman epin ala upa.
0: Ami hui yui ere ala tu me yui. Nau kove na la upto ami hui inu gatu ame aksu ni amma kove huktu. Ni kove huktu me yui.
1: Ukuali.
0: ตาเกยติกุยนัดนาคิแหงุแล
1: ้วอ๋อ
0: เ
1: อตาวันนี้มาตุลปัดตาวันนี้ทวีตใครขยาวสิมังอ่ะใครขยาวสิมังมังอ่ะสิใครขยาวสิมาวิสิมาตุเนลปัดตาวันนี
0: ้นาวอุกเกตุมุนใครขยาวเฮมาลับทุกคน
1: โอ้ข้าวสุดสักปีกี่คนลับมีแต่มาตุมาเมสานี
0: เต็มมัดนักให้นักวักแต่ก็เด็กกว่าจายคิงกรีนจาก Mississauga of the Credit First Nation อามาบาร์บราอักวักตาวันนี้คัดที่ยุ่งแล้วก็คิดอามาคิดดูลูกตาอีกอายุเราตัวเดวิดสักวักให้เราที่เลี้ยวเรามันอาณาเนกกามิกาเมื่อคนเราให้มาใหญ่บาร์บรามีพิทักษ์เราพิทาเราก็อาทิตย์อามาKaugotiga Peter Tu Aulatut from Akvet Hana Lauk Mago.
1: Wow, ale nego na vinealo.
3: Tana re mappet Gavin, Tavane FIFA, Toronto meet, Tana Taku, Anna Tolotok, Tame, Nevasunalo, Abasoto Gunalo, Matnakum make, Mary Powder, Abasugunalo, Aguila.I like man, see lots of people later, so soon, I'll meet you. I'll meet you today. I'll meet you. I'll meet you. you know, did you was a canaro yan air of his naming Galalum, but Gisan on a Tusarak, so your how ye get teat, Makutunit, Timit Ila Timit on a Tiokatarun Narayat tunic, research on a rapter yok. Katini, Katitola, Mimata, Makut tweet, Okiokatu, 18, 30, Motamani, Kaloni, August 10, 14, Rasuningani, Pivikal Nera, Sigomakal,

0: ตัวพวกนี้หรอกกันในวัดตัวยุบมันทำไมกว่าอีหัวมาเท่านึงมาจากที่ไม่หมดหัวเจ้าที่จะกาลงมากันเนี่ยกันในวัดเนี่ยพวกเป็นคนแรกพวกกันในห้องไหนเล่าเลยเป็นห้องไหนเล่าเลยเทียดเอาหงิบมาหน้าเลยแล้วหงิบมาจากชิลล์แล้วก็จิกมาหุบตัวชัวก็จิกมาหุบอาตุกปักมาหุบอาตูจิกหงิบมาหุบวับจิ้นหุบตัว
1: ชีวิตนาตักไปจุมาเกลือ